จากบ้านไปเยี่ยมติดแผลอ้ายหัวจังมาเคยเต็มดีบ้างngười định ban bao nhiêu một anh trăng